ว่าเอ้ยอย่าย้ายมันนะขนาดเจ้าหลานดกด้วยเลยอ่ะขับโป้เลยว่ะ